คุณตีเรนเตยยีอายุเงลกาฮอยันนุบกัวเซคุณตีรสินงันมาเลยลูลกับเนเธอร์ไอเซยองอูยังไงยังอังไงมินังยี่เหออิมปาตีเอลาปูตะกุมตาริกมินเยเฮออังงูยินเอ็นลานยินงาตีปันว่างเหม็นเรียมินเยงอเมตะลึกแตนเมอัมเตโยฮาเฮตันอินเรียฮันงาตีลานงามเยนัดยีวินตันุบอินวะปันอินว่ากว่าอินเรมินเตงกางเงินตะมืดยินเอลานลาเมมินเยงไงปูตะกุมินงามเยียยินอัดแทดงามเตแต่แม่มาปูตะกัวตะลึกตันเมนเตตะเฮตันอามินเยงกุจิกอัลเมเฮมินงามเยนะตงกองเมเนเตมยันตาวซานูยันเซจลังกองตัมซากีเยวะอันเรมินเมเนปูมเนอัดกอเมเยมังตึงเฮอิมปาตี้ฮะปิงงัจงามเยงัจมินเมเก็บคุยโลนอามินอัดงัจกะเมลานงามฮันเนตองมินเมอามินเยงอัมตะกูโนตัมกูนเรยันอังโอตางามงามโออินเฮตอุเรฮาเอตยันตามายันอะเรนทรีอัมกัมมานอัมตัดกีตักบอมอิปาตี้ไอ้ยี่แม่เรมวิฟิตติ้งพอร์ตเล็บเนี่ยงัดคออินเดียอันุอินเดียเสือละก็จุดก่อนุปอันเนนิเปิลเล็บเนี่ยนุปกุโปอัดก่ออันุนะทำมากเกินเอลตาฝึกมักนะเสียจันนะเฮ็ดอัดก่อนังเกตว่ากูงั้นเช่นมันนะวีดว่ากูเส้นงัวตะพื้นไงเฮกนาวันตัวกูงัวเฮอันุนังอธิเมียวนะเฟนกางเงินนุปนิเปิลอีเต็งสักการ์มนุปนิเปิลเล็บเนี่ยหากะหากือเลยงั้นปันเลิกแต่อุนห้าอ๋อมินเลิกแต่นุปอันเนมินตัดก่อรอมินอมุมินตะมึดเนี่ยมินเอลวางงามเนี่ยยินอัทเทตะกูปัวงะเยแม่อัมกัมมานอันุอินเตรโกจูไปโกลตังมากะเงงายิบตะปูเอ็นว่าเอลวางกูนังอธิกูตัดจุมกูเอ็นแรงอธิปันกัมมานงายจุมกูเอ็นเรปาตีเลือกตันจุยงาที่เสื้อละก็อายุร่างปันตาเวกัตเตอร์เมดิคอลงามินลานี่เอกิตาบอทเทิลฟิตติ้งอินเวนีงายปารีเนียตักตังามูไปโกกระเอกิตระอิมคาวเมนเซอร์เวนอรุวูวายีตัมเนกุตัลเลกระตัลเลกตันนุนเนโกนโกญุนังาทีก่อนเอกิตระอิมบอทเทิลฟิตติ้งเฮเทนกอลปารีมินจูคูเมนีอุนังาทีลานงายมินังเฟิมกระอางุตัมตูดอัดเซกาเอลเฮกนังเยสลังอาอัทากือลังกูงามโปเอออนุก็นังตีป้อนะมากินะมีเยลังนุปอาลานุขัดเรงัมปูออสินงัยมีเยลังอนุนาเอ็ดลังงัยเกตุบตาแองงังงัมตะฝึกมักอันนาลตียัยมีเยงกูนุปอันเนฟิตติ้งบอทเทิลเมญีงัยงวินเรกินจาวละตีไอคนรายอนตีไอเพรสนุปอันเนอาลานุปตูดตะเกนงะละปิเลนอัดก็นังเยสลังอางงนังอิเลกยันงัยสินะเกสาตัมปือปันแกนกระไรเมนุมอลาตูทัดเยงัยวิ่งกระนุนตัดลึงนฮลงามตูดปูงามเนี่ยอัดก็ไองาตินลานเลิกตันยินไอเกือปะโลนตังยิตังร่าเย็นโกอินลานยี่ไอเฮตันไออินปูเมกูนเรไอฮาแอดอินลานเรเสจโลกูเตเรเยยึงแอลกอฮอล์เย็นฮาวายตีเรไอฮาแอดเสจกุนตีเรอินเตรไงมาเลยฮาปูตะกูเมกูนเรอู้อะยังเกมตะวึดไงปันปิ้งเมนอาจารย์อายโอกะเฮ่อเฮ่อนางวนตะลึงในอินลานฮีอะยึงเมื่อเทโกจินตังามุตะกูเวกาละตะวึดตันเอ็นเตนในอิมปินีเฮ่อปรินอากากูแต่เมนลันตาเลกะตีเรนารุกวนเรปันังวึดตะโลนในอิมปินีอายาละรันมิกาอาจารย์ลึกตันอินไอโฮตุวะไอเวญอินลานงีอินลานฮีฮาปูกูเวกวนเรอางวนรออิงีฮารัมตะราเยนนักวนอินเลนตะฮีอินเลนแตลมัดฮีซอกไอเกกะกาอินเลงอมตะกอวะนักวนอือกะเมเนตะรายันอินลานฮีตะอึลตะเรอินลานตีอีเวคุนคูนักวนเรนารุกไลนะตาริงิปานามินนะฮีนะจัมเวลตะเลกะฮีเมนเยปติยิปกูติฮีไอฮารุกันปันกอกระกอลานุนลามักเลลปาตีนุปินลานตีไอฮารุกะจาอัตุรุจินมินัจเกยตักเตอเซลโยอัจโยอวังไงปัจไงคืดญะระโกตะลูนระตะมะเนกาโกระเวญนังยีตะมะเนอินลามยีเยตังามูไอกาละไอตะวุตันเกมปินีฮะปะรีไอกอเรไออิมเนอินลานระอาวุธกันกวนเรปะยีวุตอินเงเกนเรตังมูไปอายาลไอปิเฮวะอานูนุนเนตะราเอนนะโกลึกตันซอกไอเกมเนตะโกเอนโกฮางีตะเรตันอานูนุนญินมินตะดินซาวะเอฮีไอหังนับตรายันโกรบมาลีนระอับตรายันวนเวคูเมงาช่างโกอเมปันเส้นโลตันมินอังวนฟิเนลับตะอิลตระอินลางเงินเมอุ้มวุตลานีนะเย็บกบตะโกอังวนเรโกจุตันโกแบบมินยังเปียมเนลปาตีอุนอันเนลานงาอุ้มแม่สิกอดละเฮอันอังวนอินลานยังเนปันกวนอังะกวนแม่งาจะแม่งามปาตียังยามิติกูอัมฮากวนตะงาม

0: กวนเรไงฮูลแต่ลุนเรแม่ตาก็ฟ้าเมกันแต่ปรบนังยายตาริกฮูลแต่ลุนเรแม่อัมยออัมเฟลเรตะอับโกนาลีนะแม่เฮอตะลึงออันโลตันงออูจินะวิตะกะเฮตับโกก็อันโลตันนังเอลเตรมันนมึกอินลามจุงาอาฟีอายีอยะฮังโกยิบมาเกนละเตเรยิบตังไงนะเกแกนอังวินรีลานฮือวือก็อาจารย์เดโลตันนาลีในมัตตะนมึกตินริกเงินเหมือนลำปาตีนิวกาลางงำกวนระโยมระโลตันังอับตังอธิโยนะแวกูเมตะเล็กตันเมอัมโยอัมงาแต่ลุนระยับโกนาลีนะเมอันเนลันตีตมีเงลันตีเมตโตอุลาลักฮาโปงาช่างเมอูจระเอลฮาเติมอัมฮากีเตนราซาคุยลุนระเงจอัมกีตระอัมอินเอเนรละเอ็นไงงาตีอับมูเฟลุนเมงอัมฮากีเตนระปันงาจังวนตะกิรังนานังเงลุนเมอิปีระก็งามานังเงลุนเมงอิปีระแต่งาตีมันนะอันกอลงามินลันฮียาฮีเมกูอับกองฮานังเงลุนระอิปีระเรื่องปามีเรื่องไอ้ตั้งแต่มันน่าวังปันแต่มันน่าวินเรียงยี่ยงไอ้ปามีเรื่องตั้งอันงามปีนี้รันตะเลยกันงั้นก็ยินเวียงเฮียงตั้งเฮงสักแกนอันงามอินพีงั้นก็ยินเวียงเฮียเฮียงหังอาทิหังเกตระหังพีวะไอ้หังกางเงินเรอัดเวนังยิงเรงั้นอุนอจไอ้ยี่มึกออกตากเองไอ้ยี่ยงเกตระอินพีนี้เฮอสินไอ้ฟีลระตับอินลานเรไอ้เกตระอินพีนี้งั้นชารันเงินอุจงงั้นไอ้ยุ่ยงามปีนี้อัดมือกับอินลานแรงไอ้กิ้งเงินไงอิมเอ็นก็อะไรโจลอะไรอัดเฟกับยากูอะไรไม่อัดเฟกับยากูปีอะไรไม่ยันคำมันแม่อันปลอมยิงเงี้ยป้ามังอิมเอ็นก็มันเฮ้ยข้างวัดงะตำกวนแรก้อนงำกวนไม่แม่นางฮักเกอร์อะไรอีสอร์อังกาเลมันแม่อิมเอ็นก็เฮออันอังงูตะลึงกางเงินว่าอันนู้อินลางเงินกาลาอฟีตอะไรฮารุกเลงงำกวนแรปีอันเม่นน้อยน้อยนาตาเนี่ยไม่ปีตะกะฮาเลนะฮะอินเตรียเฮงอุกไอยังเงี้ยไอเอลเลปเปอร์วอร์ดยิบินลานยี่เฮงอ่ะอินลานไอวูลตะกะไออิมกินเยอะไงฮาเลนะยี่ยิบตะทูเอ็นยินไงนัตเน็ตเน็ตมันกวนไม่นับมูเฮงมันกวนนับมูไอตัวเฟิร์มกระมูแต่มันละกวนนู้ฮาเลนะฮะยี่อินเตรียแต่เป็นลานราปูกูกวนแต่เงินลานมันก่อนเงินลานมันก่อนอุ้มังฮาโกอังอุนก็ฮีวงอินเตรียเฮงแต่เฮงอันเนออินลานไออิมอันเนอกินเยอะยี่มูลันฮะไอ้ยังไงไอ้ห่างเงินลุนตาไอ้ฮาเลนะเรื่อยังอัดเวกูเรไปฮอลตากันนำมาลุนแรงไอ้ไปมึงงำไม่เจอเนี่ยแรงไอ้อิมเป็นเนี่ยหางาตีอับมูเฟฮีไอ้ยังไงฮักกูตะกูเรอิมไม่เจอเนี่ยอิมเป็นเนี่ยงำตานึงเงินแม่งอินลุนติมตะกี้รังเงินตะติมอะไรตุลึงหางาตีอับอาเฟ่เมอามิกูดยันตำกูนเรอัมกอลอยันอิมอินปัวอุมังอิมตินเกอจะอินเรอังอุอินเรงี้ก่อนอับตินเกอจะเย่แม่พิรูแกนอสินอุเรว่ายไงจินเต้นางอวอจูงามตินเกอจะตะมัดละอุตะกอสินไงจำตาเกยตันงึกตันอุมินงามเงียบันเอลเต้แม่เม่นอันนู่นะอันเน่มูลตามินไงนินน้ำยาคู่แม่งามตินเกอจะเย่แม่มาปูกูเงียบังอายันงางเงินงามตินเกอจะตะกอสินไงตับเงียบยังอินเรอันนู่อินเรงาจายเล่นจูเย่จูยาโอตันตายังก็เร่ไอเกี่ยงยังก็เร่ตระหายันอินลานอินเลนเทนยี่ไอมาเยงยี่อินเอเยตักตังมุสอกไอหังนี่ตระหายันอินเลนเร่หางางหุ่นตระหายันรอจูไงยัน
1: ฮอยด้วยหางี้ตระตันย์ตาฮาเลนลังก์โปรแกรมอิงิลาราบ
2: In Jordan, min kahtel mat,
3: tamine,
2: tinker.